ันมุนในคู่อีกเขาอินได้ฮับฮับอยู่ตนกันดูอาคุกันมุนในที่มุงดูกันอีกเขาอาคุได้ยุ่งปะไรปะไรกันดิลิได้ยุ่งอีกเขาอินได้นักมากมายอีหากันปุ้งจันนั้นอุ้งยังมังหะลีไปผู้ชายอินได้อายุอินเจ้ากุปันผู้ชาอังกุมามุกุมาฮีมุติดาวันตาบูชามาลูกโอ้ยกา